งพระมนต์พระลมผมเตรียมพ่อพระองค์ผู้เดนมอนผมพระลมโตนเดนเดนมอนโตนโตนยากันยากยังกระยาปัญเดนมอนเพลyaga yugururume ehimari arunde ro mudirwa namaendo orongari yende rumbu